0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีมันนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดิดีโนเมดีปลาบงลีทานบีแล้วงาดูงูนี่บาผิดตามไปดูงาดูมาอัดยาสีเลยดีอัดยาสีตาดูดูพาลูกมาไปดูเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่มาเด็ดเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างงูไม่สูบีดอกจะมาตัดดิ้งงูทาตาเลยลูก
1: 你到哪去嘛？可以去嘛？呀。

ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาขันษาแก่ได้บาบีงะนี่ตรงมาติมาโง่แก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอ้านี่นี่น้องแม้ดีปลาบงลีถ่านพี่รอหาดูโง่นี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัศีเสียดีอัตตัศีตานี่โตบาลงมะรู้ติกะนี่เสกะนี่ตรงมาดิเสร็จเสร็จแล้วงาอ้างวยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกเจ้าตัวเลยเอ้ยจะ60ตัวปาตัวเด้ไอ้ไหนไปว่า60จะไม่จ๋าบุ60ตัวก็ช่อลงไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็น่าช่อแหละสิเด้เลย

0: ปี้ตัวเมียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ 个罗塞家没家务，塞家搞小罗没家务，对呀啦。哎，我拿小嘞，现在嘞，罗也塞家搞没小罗没家务，对呀啦。
1: 你到哪去嘛？你去嘛？呀。

0: ตาบงลีเนี่ย จำมาคันซาเกียบาบีมณีตัวจิมาโง่แกกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดิดีโนเมดีปยามงลีทานพี่รองาดูโง่นี่บาผิดตัวมะโรงาดูมาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโตบาลงอะมะโรงติกะนี่เสกะดิตัวมาดิดิชินเตะตาบางาอ้างงวยเมซุพี่รองจิมาตัตติงวยทาบาเดลูกจอกตัวเลยเมยจิ
1: 60 ตัวป้าตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ช่อลงไม่อยากบุเตยล่ะใส่จักคลีต้อมน่ะช่วยน่ะคลีช่วยน่ะอย่า

0: ตาบงลีเนี่ย
1: ยามงลีเนี่ยกลายเป็นเจ้ามาขันซาแกยาบาบีมณีตัวมาเจ้ามาโง่แกกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิพี่น้องแม่ที่ยามงลีทานพี่รองารุงโง่นี่บาผิดไปมะรุงารุมาอัตตัชิดีดิอัตตัชิดาดิโตบาลงมะรุงเจ๊กกะนี่เจ๊กกะนี่ทํามาดิเจ๊กเนี่ยนะงาอ้างงวยแม่สุบีรองเจ้ามาตัตติงวยทาบาเด้ลูกโชกว่าเลยเอ้ยเจ๊ชอบใส่ตัวปาตวาเด้ไอ้ไหนไปตัวใส่จักไม่จ๋าบุใส่จักก็ช่อล้อไม่อยากบุเตยล่ะไอ้ก็ลาช่อแหละสิเด้เลยโยยใส่

and I'll catch up. You said the drop, we said KI, the Yagadri drop. I don't let these up, we go. Didn't tell me, so tired. Not a beauty chubble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting, lonely, and wind and regard. Not a weedery. A gentle sitter job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again, I lay. A battery, big yala. Not a weedery. โอ้ยหนูจีมีตาสุกุบจีนางโจ้เรียกกุบจีบีซีเอสไต้เปอร์สินเรียนให้จ้าจีดุกกากรีบีดีเอฟกานางโจ้จีดุดุยหนูจะเอาหุ่นยี่ยี่ยี่สั่งจีเนี่ยอัตตาดุยปีเกย์นั่นเองหนูเรียนจีดุดุยกานางโจ้มีกุมมันมาดุย เราเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักครั้งแต่เราก็เป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรมาเล่นค่ะมาเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวพักอีกมุ่งจ้ะมาเราเป็นจุดเอชที่เช็ดทำไหมมาเราเชื่อใจจุดสุดต้นกันจ้ะ มารู้อันนั้นได้กูไปจังมารู้ไปจุดรู้ว่ามันผิดไม่ใช่หรอกบอก

0: ketchup. And I'll catch up. You said the drop, we said KI. The egg out we drop. Maro let these up we go. Didn't tell me, so tired. Maro gives each other hope. And what can be? Don't how can we see them lonely in a wind and regard? Maro we do. A jump has said the drop. Yoga ka soji ko mukhu khan nai ba. Mishuna ne kai nai le. Atat le pi khe ya la. Nga ru pi tu le. Owe yu pi. Mita su ko pi. Nang jo re ko pi a pi. Se ye su. Tai pa se nwe ne cha. Tidu ka gwe PDF ka. Nga ru pi tu le. เดี๋ยวกูเยเยเยเยสั่นจริงๆอัตตะฤเป้เกยะเดนูเยเยปิดูฤกะนารุอีกุมันมาฤนารุเนี่ยตวยฤนารุเนี่ยนูเยฤนารุเป้โตมาตวยเมเอนารุเนี่ยโตมาซอทาวดาละกูเป้จริงๆช่องอะซ้องจิตัยเมอะซ้องจิตัยเมอะซ้องจิตัยทางกันจ้ะตะนี้เนี่ยมีกาเลยค่ะ
1: เราเลยเตรียมเตรียมพัดไปมุ่งจ้ะมารู้ว่าจะเอชดีเช็คทำไมมารู้ชื่อเสียจุดสับตรงนั้นจ้ะมารู้อันนั้นได้กูเป็นจ้ะมารู้ว่าจะโน้มน้อมไปทุกข์ไม่ใช่หรอกบอก